ำสถานนั้นปาริขวานุคันเทชะปาวุปาวาสุขวัตคัยสุติจารคันจุลโลกโอขมุสนาโตตัวมุตสามุตัสอัตตะหิจิตาเมนุวันมันยักษ์ตัวโลกโอขมันมันเสียตัวโลกเสียกันอันมักตุอันมักตุกสุขโอ้ยว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆอันนี้ชัดๆโลกสุดโลกเลยว่ามันแต่เขาเนี่ยที่เราคิดถึงถ้ามาที่นี่ก็มาโลกสุดสุดๆที่เราต้องไปเนี่ยเวลาเราจะมาที่นี่เราคงไม่ทำมันอยากจะทำสักสิ่งที่ตัวนี้การรู้มุขมันนั่นเองตัวนี้ความรู้มันเลยตัวปัจจุบันเลยเป็นสิ่งนี้แหละสิ่งนี้การรักษาสิ่งนี้การรักษาสิ่งนี้ที่เราเรียนรู้

พอจะมันมีเสียงเสียงมันมีเรื่องมันก็ไม่รู้ไอ้ข้าที่มันอะไรก็ติดตามติดตามมันเลยคุณยามก็ตีหัวไปงานหลังก็คุณเสียงข้าไปอะไรที่ตาเปลี่ยนมีเรื่องอะไรมีเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่
来太冷了，看到哭啥了，好哭。哎呀，这大哥也好不容易哭呢，哎，我老公也让人哎呀，我是真的无言。哎呀，这阿婆多那个，阿婆多那个哪一个大哥？啥呢？我搞了，该啥子了？是，啊，该啥子了？是，哎，多那个，一拉起来。Ayer estaba en el mar de la otra, en el mar de la otra, en el mar de la otra. Y yo creo que ya me voy a montar en la otra, y yo creo que ya me voy a montar en la otra. Y yo creo que ya me voy a montar en la otra. Y yo creo que ya me voy a montar en la otra, y yo creo que ya me voy a montar en la otra.Ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

พอใจฉันก็หลับแต่ว่าตื่นเหมือนหาว่าน้องตั้งมือมือถือพวกฉันพยายามตุ๊กตาว่าไม่สักอะไรที่ดีสุดเสียด้วยอาจารย์ก็สักไม่สักที่ว่าไม่อาจารย์เรียกตุ๊กตาหนุ่มสิสิจิโอ้ตุ๊กขอวยาฉันยาขอวยาวันดุมีเด็กคนกุดที่อาทิตย์นี้แล้ววันอาทิตย์ที่เกิดขึ้นฉันเล็กสาวที่คนนั้นนับถือสุดไม่รับรู้สุดตอนนั้นฉันทำงานแบบโกงเงินทุกเดือนไปแล้วแต่ที่จำไม่ได้ไม่ได้ทุกคนอันนู้นโลกนะบอกกันหรอกถ้าว่าขัดแก่จะตายอันนี้ถ้าคุณไม่รู้จะรู้มาจากไหนกูจะรู้ปีหน้าเลยฉันตายสักตัวหนึ่งจะขายยืมเงินมาไว้เลยไม่เจอที่จะโอนเลยจะโอนเลยปีข้างหน้าดูปีสี่นี้ข้ามาให้โชคกันตาว่ามันใครจะไปปฏิบัติธรรมทุกข์ทรมานอยู่ฮัลโหลมาทุกข์กันยาอันนี้มันต้องจะสิ่งที่เราไม่ต้องการนะฮัลโหลมาหน้าปากกันนะคุณน้าวายตัวแต่ถ้ากูทุกข์ทรมานต้องจำเป็นเรียนรู้ปากอาลามาตกทำมันเรียนทำมันเรียนอาตุสามงาตาสุดเยอะนักตั้งสักตัวสักตัวจีรุมอันนักเสียตาเรนก็จีกัดยังฉันรู้ลูกสาวสุขตัวตุ้งชาตามาไงต้องเป็นหมดเป็นนักตุ้งมาดูอีกอาตัวอยากตายจะให้ตายไม่รักมันแล้วสุขตัวจะบุกไปมันแล้วก็ลดมาลุกมาแล้วก็จะมาตัวไปเลยจะทำตัวหันมือวันมือก็เปียกก้าวตัวจะเลี้ยวหันมือลุกมาตัวสายตัวโลสักมือก็สกุลอาญาว่ากันอาญาเรื่องน่าจะพลุ่งนักเขียนก็จะให้รู้ด้วยจะทำให้จุกตัวสิ้นใจให้รู้ก็แก่ฉันไม่รู้มาอยู่คนนึงละมึงนั่นมึงนั่นรู้บินมึงนั่นมึงนั่นวันนี้ก็เกิดติดหนักสุดที่มึงจะสิ้นใจเอ็นดูดูสิเอ็นดูสิดูสิมาดูยังไงตัวเกี่ยวกันนะจากเกี่ยวกันนะหนูก็จะขุดตีนกุ้งกันนี่นี่ตักเสร็จก็ตีนสาวกเอวบกปากายักเอววันยกตะกันอีมักตุกปุกตุกปุกน้าบุคคลนี้ทำบังคับยึดกูการไม่กูตีนกันเลยชีสเนี่ยก็ใช้ยากันเลยที่เล็กตาแข็งกันเลยอีกน้าบุคคลเลยยากันเลยน้ำวานเลยน้ำจุดอันตรนาคุ้มกันใครได้สักคำนั้นก็หนอกใช่นะตัวสตูนอุตนาวิกาคนสิ้นอยู่หาว่ากุตาตาวิทับกันงบุกุตามสิสุกิปิยาตาคนนั้นสตอลหลังมักจิมจินยุคตัวนักยุนันุกัสเปียมักจามิสวรรค์หลอดจอกเชนันยุคตามงโอเล็กซ์อะไรมุตุนมุตุสามุปัตโตมา